มาตั้งมาตั้งไงเปล่าคนไม่ละคนอะไรมาตั้งทำไรบริษัทก็ชิปยังชดจ้าไปที่คอมพิวเตอร์กินด้านดูแค่ตัวไฟจะตันยาวดูเช่นนะเฮ้ยแม่งมาเนี่ยคนไหนคนทำไม่ได้คนน้ำหมดแล้วต้องไม่หมดนะคอมพิวเตอร์บิ๊กรีกอร์เนย์ชิคาวเนย์อันนี้มาร์มัตกอร์เนย์เนปาลเคย์นัมเบอร์วันฮารูแอนด์ซาโตว์เอจูเคชันเซ็นเตอร์ฮอนี่เอาชิปยังมาตั้งคอมพิวเตอร์ป่าวนุกับซาเต้คอมพิวเตอร์ชิคาวเนย์รู้แค่อีกคนทำบิ๊กรีฮาเลมากอร์มาบิ๊กรีกอร์เมย์เบงก์เมย์ฮาวิสคูลอาพีสดุนซุกเกสังสัสตามาบิ๊กรีเตย์อาเอร์ฟบานาวเนย์สุบิดาพินชาจูซีEnglish language कक्षा को भी व्यवस्था चाहिए computer laptop printer photocopy machine intercom system inverter solar system अब inverter को battery पानी पाइन चाह सीसी कैमरा र बहुत बहुत तो internet पानी पर जोड़ीं चाहो हम वहाँ कहीं आगे ताके अब ताल लो बेताल महीनेर फिर दुक्का पायेला नहीं झूसी अब ये phone number सुनने एकाश पाँच पैंतालीस सात आठ सात आठ नौ बे चार बीस पैंतीस पांच से एक चालीस अब होयो अब good very good very good

มาตั้งมือตั้งไงเปล่าคุณไม่รักคุณอะไรมากมั้งทำไปเบียดทุกสิ่งเพียงชูรีจ้าไปที่คอมพิวเตอร์กินด้านดูเขยตัวไปจะตอนยาวดูสิเฮ้ยแม่มาในงานคุณทำไปนักคุณน้ำหมดแล้วทำไมวะคอมพิวเตอร์บิ๊กรีกอร์เนย์สิกาวเนย์อันนี้มาร์มัดกอร์เนย์เนปาลเคย์นัมเบอร์วันฮารูและซาตูร์เอเจคเชั่นเซ็นเตอร์โอนี่เอาที่เอาซีพีเอ็นมาตั้งคอมพิวเตอร์ป่าวนุกับซาเต้คอมพิวเตอร์สิกาวเนย์รู้แค่ยี่คุณทำบิ๊กรีฮาเลมากอร์มาบิ๊กรีกอร์เมย์แบงก์เมย์ฮาวิสคูลอาพีสดุนสุกิสแองสัสตามาบิ๊กรีเอ้ยอะไรแบบบ้านเอาเนี่ยสุบิดาพินชาจูซี่English language कक्षा को भी व्यवस्था चाहिए computer laptop printer photocopy machine intercom system inverter solar system अब inverter को battery पानी पाइन चाह सीसी कैमरा र बहुत बहुत तो internet पानी पे जोड़ीं चाहो अब हम बोलते हैं आगे ताके अब ताल ना बेताल महीनेर फिर दुका पायेला नहीं झूठी अब ये phone number सुनने एक आज 5547787 आंसर ना बे 4 20 35 541 अब होयो अब good very good very good